0: ุละมันเยุกุละมอลงพันวัยเปรอวามาเจว่าคุณมีตัวเอ๊ะคน
1: น่าบาบาเนล่ะอีฟโลกเลยลิชโชเนลิงาที่ไปจะเป็นลิคุณอาจารย์เป็นตัวนั้นมาเรียนว่าวามาเนล่ะบาเบฟังอินเวสต์ต่อไปบ่เข้า